ตะเตลันนาราโนบันติกานิบาลีปาตปัตเปตงานลักเกอมายตะเปียสินบาวายลังเอตัญญานเนยกะโตคิโกยกโยกา